0: เหมือนเรากำลังอยู่บนสวรรค์กันเลยนะครับ
1: Sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera? Ti senti solo, vuoi che resti con te?